0: ไอ้เอ็มปอร์ปันดีอีเล่โจยรออีละเดียอีอุเล่ฮอกยัยกามกะจิงปันโคดดองปันโคดชนองวันก่อนน่ะอุเฮดองละเนนกบอร์วะเฮกะวัววรอกิวเอ็มให้เตอีดองละเนชนองฮับอูอุบอดละเดมันกิวสวีวัตลาร์ละดะฮับละบัดอียัยวะดะพะวัยเอ็มกามุโบยากะจิงปันชตอมยาอูวัวบอดขนังอูว่ากักามอุไลเบกก็หาอุวิปอุวีอุวเป็นเอ็มกามและเนอุวเอ็มกามอยากอิมลังสะลังก็ว่าโซกระจิงเป็นโคดอยากอิลมอยากอิโคลกิเท้าอุนเกว่ากิอมกันนี้มันก็กระจิงเป็นโคดก็ว่าเอ็มกามบ้าในบ้ากลัมก็ชิบุนอยากมันบรูลองบรูอุวสะวชองให้เตยชนงดาวบุนกิบรูนากวีกับชนงวันนาชิตเต็งกับประเทศไทยว่าวันอุนวันเกี่ยใช้นี้จะนองยองอีแต่นึงกองมโยกี้ยัยปอยองยองอีฮันไรอุโยชวากียักิล้มกิโคลวากิอมกิเวเอ็มให้แต่กำมันวันอีเดปรคัดอียัยแต่ดาวโบเต็งอียัยปนบาปนเมียนยักิล้มกิวะเวเอ็มอีอุปรคัดชวาอียัยยอกยัยอีสมันเนะกันนี้มันก็กระจิงกะลีเลเนกะกามกะวัยอีต่ออีอุสเนียวโถอุโบขมัดยัยเวเอ็มกามตัมในนี้วรกเวมต่อกับวมุดอุโชเลเนอุปนโยฮีเออียัยเวเอ็มเลเนยัยเวเยอีอุเลชายกินองวันนบาร์ชนองฮันไรอุมันก็กับบันตาเลเนกับจิมันตอยกับวัยอีย่ออีอุเอยากิวบ้าตัมชายกิคอนมันสเต็มมันกวีฮัลโหลกันนี่กับพังสุมาสันดองยากิเท้าย่ออุมันก็กับวบ้าวเมียนหากว่าเยี่ยอุเอยากิคอนกิซูมันสเต็มมันกวีเง็ดสเข็มว่ายอดพี่ยากระจึงมันต่อยมันต่อสมันฮันไรหากว่าเยี่ยอุยากลุตียากิคอนกันโรคล้นกำมันอุปนโคยเป็นจิงเอร์มันต่อดูหากระดอกฮันไรหาว่ารอกิเข็มว่าเลี้ยในยงฮันไรไว้ให้วันอีเท้าอีวันไรว่าวันอีอุเยี่ยกีอุเอ็มยากระแตกระจึงประคันว่าโคย
1: คุณเลี้ยจบุญ
2: ただ下辺でクラムのここんあだかラケンクラムのかじょんがファンスマスンドンがそどんそくんかわいいチョンサイライワニマンクスギユドワンシピナかアカシワニジワイグニトかアカシワニジワイロニポプタニャキプログラムイユニシピかプログラムキワイファランハかプログラムキワイファランネエメキカトカネキワイナかドンワイオペロペロコプナビチピUstang ini ke program dari Irwin dari Bad Company, Irwin dari segi Abundant and Alone, Irwin war Clearwater Highway.
3: Hello listeners, thanks for being with us. Now, join us in our effort to serve you better. Become an honorary mentor with RAISE.Radio Audience Interactive Survey and Evaluation, our exclusive mobile app where you can rate announcers, review programs, and share your feedback. Just click the link on our official Facebook page and register. Your active feedback will help us improve and keep up the legacy of Akashvani. So, don't just listen, lead the change with RAISE.Mobile app.
4: नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद. अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े. RAISE Radio Audience Interactive सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने.जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी।तो सिर्फ सुने नहीं, RAISE मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

างเท้าได้จึงซื้อสปาหนึ่งบากาชาติกักเม่นกุ้มจึงอายสงภาพันซาบันเนกุลาดจิวนมหาอุบรีวัดหาอุบเลยบันเนกินย้ำรูปกลมบันเชมพาหาดูลาเว

ักกุริยาคายาเวรดากามันกาบากลุยปมบิดกามัดกันเรียงเนมัดดงนามารภาษาชักมัดลำปุงยูนมโยสาลงกสังคลากุมตาหาชาทักเมนบัญญารอลุดรายนงเท้าอุคาอุมันบารอลาจิงเมนเงินยาพันเป่ากุมตาหาชาตะกีกันพิหับในอีเมย์

0: มันกี่ว่าหม้อหม้อดีชิบนวัดกินด้วยกูเอ๊ะจะไปอัสตัลเลยมั้งเอ็มกินด้วยจะอังกฤษตอนนี้หม้อดีดีกับแต่ปอร์มั้งกี่ตัวละเอฟเฟกต์กี่กี่เขาดรอกกี้มั้งตั้งนิวดรอกอินพาร์ติคูลาร์นิวว่าดีกี่บริวารนิวเป็นก็จะต้องมีกี่นิวต่อมันนะกระไรก้ามหัวเหตุใดจึงมุ่งจิ้มประคัดกี่กี่ย่อยกันแต่กิริวอร์ดพี่อินสแตนรีวอร์ดมั้งก็แต่โอ้มาก็แต่อินสแตนรีวอร์ดโอ้ก็ต้องกิริวอร์ดมันย่อยกับตัวกิริวอร์ดกี่ย่อยดีกันวันวันจะได้ด้วยละดูในเจตีนะครับเ
1: จ็บเ
0: ป็นโอ้เจ็บเป็นแต่มันบุกกี่ย่อยกันจริงเนี่ยบุกกี่จริงเนี่ยในภาคตัวมันย่อยกับ
1: แต่เนี่ยก็เลี้ยงยังกันนี่ก็ police department นั่นมันจะย่อยว่ากินี่กี่กี่ใบกี่ป่าบนเส้นหมดมันได้ย่อกี่กินี่กี่คอนกี่ดีบนกี่ปนารีปนารากี่วัตถุนายงนั่นเซมบนเส้นจ่อกว่ากี่กี่ลิทับชะถนัดมั้งจ่อกี่กี่กี่จ่อกับ police หมดกี่กี่จึงอังกยองพี่ฮัจรองอีตัวลอริตัวจริงเลยยังกี
2: ่อยู่บนเส้นมั้งกี่นี่กี่ลองย่อลองเซมกี่ว่าแอมกำกี่ตัวกี่ใจคอนและนี่กี่ว่ายุงเซมแต่บนเส้นต่อก็ first ต่อ complaint จากพวก police นึก police วันเต็มดาวเป็นทีมจาก social welfare เนี่ยเราไร้ชุดด็อกเตอร์มั้งแต่กี่วันอุ้ย advice อีกยี่บ่เลยแต่เราจะเราจะไล่ไปการกำกับอันแต่อีต่ออุ้ยแกมีโอวัดอุ้ยอุ้ยพูดจิตมการกำกับกันดอนยังกับอันยังเรียกว่าต้องยี่กับ NDPS Act มั้งตั้งว่าฮักตุนวันมันจะพายวันขนาดว่าดีดรอกส์เลยเนี่ยเลยเชื่อมว่ากี่ substance มั้งแต่อีมันพักจะกดก็กดดาวอีก็แต่ก็ option อยู่อุ้งเกออุ้งไล่ treatment มีมั้งไล่ rehab มีมั้งอุ้งช่องจะเจลมแต่บนเส้นนี้ที่กิเบกิปะมั้งลังบากับ social welfare แต่มันยารับไปกี่ว่าอุ้งริบโบจากี rehab center เลยเนี่ยจากี breakthrough มั้งคำเต้ที่นี่ center ขนังว่าอุ้งเป็นโย่ treat ยอุ้งไล่กี่อุ้งกว่าก็แต่ก็แต่ก็จริงกว่าอยู่ดาว drugs คำว่าเดบตายอุ้งด็อกเตอร์
1: แต่ในกรณีของด็อกเตอร์มั้งให้ต่อว่ากันนี่ก็จริงสมาร์ยังนี่ขนาดอยู่ดังกับมั้งในภาคองไปชิบนก็แต่ก็จริงแอกก็วิ่งตั้งโคกิกรรมกินองดี drugs แต่มั้งก็แต่กในภาคก็จึงสีกูมีน้องดรอปส์กูบนกินน้องดีเลยทรายชิบนี่ก็จึงแอกกูยังโคกี้แต่หมดนักเลี้ยงก็ยังพี่กับด็อกเตอร์ก็ว่าไปยี่กี้มั้งหมดก็มันโยบีให้ต่อปกติแต่แมนซ์ก็จึงสุมาเรียกี้เอ็มชันส์นั่นเอ็มชันส์เลยเอ็มลาดมันเอ็มลาดอีกว่าเล็กกี้นักนี่กี้จึงกรณี
0: ฮะอีองวันผมเอ็มชันส์เล็กแต่อยู่บักละบนเส้นจบมั้งปอดชนะปอดทองกี้อ๋อเส้นอดีตมันเล็กเดียมันเล็กเดียก็แต่เห็นไรก็แต่ว่ามันก็จึงบักละนั่นพะก็เท่าบุญฟักตอร์ไอเท่าคอนทริบิวต์ก็ไอเท่าเลนี่กิตเกี่ยมากิตเกี่ยลาดกิลินตีก็ยิ่งสกิลอุปนิลัยโยต้าน้องดีมั่วไปฮักตัวก็ดรอกส์แต่เนลียงอีนักด็อกเตอร์พอเฮลท์มั่วอีบุญเซนิโอพิกามกิตุทั้งหมดเอ็มจูเซตอัพกี้สอร์การีก็ตัวก็ดีอะดิคชันเซ็นเตอร์มั่วแต่ก้าวมันอัดมุมแม่นาก็เท่ากันนี่ก้าวมันก็เท่าที่ก็เท่าดีอะดิคชันเซ็นเตอร์พูเอ็มทั้งหมดตั้งว่าดาดับดัสดังกี้ดังนั้นยี่สหการที่มีนิเชติฟอยู่บนนั้นในภาคนี้ได้แหกมั้งได้ยุ่ยจันทร์หมดกับสหการแรกก็ต้องยืนหลายอยู่เป็นดูหน้าอยู่ตัวดรอกส์มั้งแต่ว่าที่เอไอตายและซีวิลเอไอตายต่อกำงากำอีตาวันเทรนนิ่งนี้ภาคอยู่ตัวอยู่ในภาคก็จะกระดิ่งดิคชันก็มันอยู่ยี่อยู่ยี่รับอีกตัวมั้งแต่อยู่องค์พี่ก็จะทรีทเมนต์เอ็มเองในภาคเขามันก็แต่อยู่พี่นักกองมันกำปุ่นเส้นนี้ก็จะกูดีก็งอภาคตัวจริงดีปุ่นเส้นกี่แอมกามภาคอยู่ก็อิมมีเดียททรีทเมนต์จริงสิ่งกระดังสมัครคิวทิปดังยี่นะพะอยู่พี่ก็ตุกอมองยองกรุ๊กคอมดีกรุ๊กคอมมังอมองกรุ๊กคอมเอเดวายเลยยับเพร์ก็นะพะกำองเดจอสเนียพี่ก็ตุกีโอเอสดีมั้งโอรัลสติชันเทอร์ปีมั้งแต่กี่พี่ก็ตุนนั่นมันนะกี่ตุกสับสติวนักยี่ตี
1: ดูดูดรอก
0: ส์มั้งดูฮีโร่ต้องหมดตุนต้องหมดรวมกระกำกับฮีโร่ส์มั้งต้องตุนต้องหมดดูดาหมดดูมันลีกัลอยู่ที่ก็ด็อกเตอร์กูดาเบียงอย่างตุมั้งแต่อยู่พี่บนเส้นนี่มันยากตุเอสดีนั่นตัวดูเอสดีแล้วบนเส้นเอ็มคามิกันนี่ก็คอนซิลลิ่งเราพี่น้องก็ counseling คือ repeated counseling แต่ว่าใช้วิธีนั้นแหละคือให้ยุ่งกับเซมแหละพี่แอมคัมก็ต้องไปกระลังวัดก็ไปกี่ปาร์เลยนี่พี่ปาร์เลยแอมคัมพี่ในภาคของมันก็เต้นว่าวิวยูพี่วิวจริงแอต่อก็ต้องก็ treatment part ต่อบนเซียนต่อในแอมบักก็ต้องก็ stigma เลยนี่ก็ต้องจริงอยู่เบ่งเลยนี่ก็ต้องจริงเสียงถูกบักลาปวดเสียงปวดเท้าไม่ได้ดรอกมีแมมลาดแมมลุตีมีเลยนี่ต้องจริงอยู่เบ่งแต่โจรว่าแต่วัดคือยุ่งกับเซมแหละแต่เตียงอยู่มีสักมันแต่สรอมกิมแอมก็ต้องจริงสรอมมารีคนอย่างอีเลยนี่คือยุ่งกับเซมอย่างอีดิวมันจะสรอมอีกคนนะเขาพี่ดิเลนออกกระตุดิเลนออกกระตุมันนั่นเดินติดเป็นเดินนั่นเดินนั่นติดเป็นกี่อ้อมเปียดงงบหอยตัวเป็นตาแต่มันก็กดให้หมดให้สิเลตได้ยินแ
1: ห
0: ละ
1: มัน
0: โดนที่ปอดบ่อยกระเทิดใช้อยู่พี่กระเทิดก็วิ่งต่อกระสติกมาว่ากระเทิดกับพ่อกระเทิดกระสติกมากระ discrimination กระตั้งจอร์ฮะก็กระเทิดทำยืดนะกระตั้งจอร์ฮะกันแบบเขาอ้างแต่ไม่เอาดีรักสมุดดีดองไปโอ้ตาวดีรักสมุดทำยังไงทำยังจัน
1: เอาไปเตะไปยืดเลยอะไรก็เรื่อง

ก็ดีพาร์ตเมนต์ก็เฮลท์แฟมิลี่เวลเฟียร์ยูสอกยูนิเซฟก็ NHM ก็มีกลายอ่ะเป็นมันกี่วังซินก็ดีพาร์ตเมนต์ก็เฮลท์แฟมิลี่เวลเฟียร์ยูสอกยูนิเซฟก็ NHM มีกลายอ่ะเป็นมันกี่กับโปรแกรมอิสิกายยี่โต้ว่าก็ยูเมนเตอร์แพลตฟอร์มโอเพนคลานิกยูนิเวอร์แซลอิมมูไนเซชันโปรแกรมเนี่ยกับโปรแกรมอิติกาฮักเลนยองก็จะละกันอีกเรื่องสั้นยังดิจิทัลก็วัชนาดกับ Ministry of Health and Family Welfare กับสรการีกระชานก็ยัยเป็ดเบเนียอีว่าให้ตัวให้ตัวอีปัดอีโยอีว่าเอกระชานอีว่าเอจิงมุดฮามาดันยัยกี่ว่าเคราะห์ให้คำอีสุมาร์กี่ว่าขมัดคำตั้มกี่ auxiliary nurse midwives กี่ officer องกี่กันอีกเรื่องสั้นวิรับก็วัชแชมยัยกี่จิงดูน่าให้เช็ครีอีกันตู้เป็นพายกี่สับเคราะห์คำอุกระชานยัยว่าเอซิกายอีว่าเป็นเบ็ดวัยเป็นคลันยัยว่าโยอีเอติกาหากในโปรแกรมที่เอ็มลังกับออฟฟิศาร์ในเลียงใช้เขียะกินองเอบุตรนะกับยูนิเซฟกับ WHO กับดิสทริกต์อิมมูนิเซชันออฟฟิเซอร์กับดิสทริกต์เดต้าแมเนจเจอร์สว่ากี่วิกวิมีขมัดนะกับจัลลาว่านะกับดิสทริกต์การ์ตูนการ์ตูนขบวนที่จันทร์ที่อาร์กุตก็วันชพีนะกับอากาศวานีชิลองยาวันในโปรแกรมกี่บุตร

ตลองในตีรวานกระจงริโอสรีบตีรวายฮับพาดไรฮับพาดไรเดปอยชุกกันิกาโปรแกรมกิรวานเอ็กตินจินตียากิรวายโมเดิร์นซองกับโปรแกรมกวนจพีนักอากาศวันนี้ช่วยอีพอร์จันดับอีงาสันพามเน็ตตอนอีพอร์ปตัยวิชลองเซชันลิมตากับคบอร์เอ็กตินคาซีกุจพามเน็ตอีจังโปรแกรมกิรวายเซชันในพอพราจีกับอีดีพอร์นี่ต่อกับอากาศวันนี้ช่วย

0: एक गोल्ड मेडलिस्ट
1: आर यो अफी गोल्ड मेडलिस्ट ते कोंगला मिका सा सुक एमा इते जिंग लाइ लुती यों फी ते हो यु खना फी ई खजक बॉय छि ई छिनी मुत वो इंटरेस्ट दो फी वो छत ने गिते गि जाय जिंग बाम गि वा लाइ पुरे फी मो ते गि का गो ओपन मनी फी वास वो बंग फी काम जो ले वो इट फी छत ते हो यु खना फी ई खजक पताई फी ई खजक भाई ते ई परतो इते बाम काम जो ले गि इंग्रेडिएंट्स हा गिते गि बाम से
0: ते यो बी चाइनी देन वा दो डंग เขียนนี่เดจบบาไม่ยุติยีเนาะแต่พอใช้ใต้มันเดกระมันดีแต่ไปอีรความชารุติกิแลแพร่เนาะใน
1: ตอกคำจีใช่
0: ไห
1: ม
0: ตอกคำไม่ใช่นี่อ๋อแต่อุยอีเทสแหละแต่แพร่อีจึงบังแหละหมดแพร่บักละบักแต่มันเดกระนังกล้องดูอ๋อแต่เยาอีเท่ากระเนาะก็เซ็กชันเอดูกิงเอานังกล้องดูกระต่อเฮารุติอ่ะสินังกล้องดู
1: เฮารุติ
0: แต่กิจรุติแหละบนจัดกิ
1: อมบนจัดกิจรุติ
0: บนจัดกิจรุติเอ็มกิฟกาชากิเชียบัตตากิซาวร์โดนังบนจัดหากิประตูกิรุติเสกิวมติบิเซนี่แต่ mostly กิเตหมดมันนัดชัดกินน้องชัดกิเดาอยู่แบบได้ชนะชากิเกาเทียดแต่หมดนั่นต่อเดาเทียดชนะกิปุ่นเดาตู้หิวอูไม่ด่าเลยนี่เดาเตาอัตตาแต่กำว่าประเด็นอยู่โอกาสตัวแต่คำเตะเสียเหมือนองค์กิจเตะแต่ว่าอีสาวดูสตาร์เตอร์องค์กิ
1: จสาวดู
0: สตาร์เตอร
1: ์สตาร์เตอร์
0: แต่ในแต่วันแต่เหมือนเขาก็แต่นั่งเขาแต่เหมือนไปเตะอยู่แต่หูแหกยังไงเสียหูเหมือนแหกเบเกอร์เนี่ยองค์กิจองค์มันจะบานไปอย่างนี้มันจะชัดไปอย่างนี้มันต่อคำกิจตุกิ normal วิ่งไปกิ process white bread กิ processbrown bread กิตุกิ multigrain บนกิวบานไปเชื่อดูการชีบนกิมัน process แบบแต่มัน effect ก็ยังก็ help ไปแต่มันจะบานมันไปอย่างนี้หมดยังก็ help ไปแหละมัน good for God help นะเสียองค
1: ์
0: องค์มูเบียงก็ยังก็ขบไปแหละว่าต่อ M probiotics กิแต่ที่ยารับก็หมดแม่อาศิษย์มือพี่บุญเสียนมันบรูมันบามรุติกิองกิดับอาศิษย์แต่กำแต่เนาะแต่เหมือนมันบามันพี่ได้กิแต่กิจกิบันสกิรตินะกิจกิได้แต่ไปสตาร์ทาร์กิแต่เหมือนดูนะแม่มีแต่แม่เดียวอดกิแต่ในพระใช้ตาแหละว่าต่อรอบุญกินกิแพร่งน้องวันจำกินใน US นะรัสเซียแต่บุญกีจะได้ตรีว่าคอนเซิร์นกีจำกีว่ามหาดีดว่ามหาอุบามไม่ด่าว่ามหาอุบามยีแต่งามเมนดีแหละยี่กิเตะแหละหมดเป็ดอ่ะเซ
1: ่
0: ว่าต่อว่าเอ็มกีบรูว่ามหาอุบามกีได้กิเตะแต่หมดก็ได้ตรีเพอร์เฟรนซ์ยองกีเซ
1: ่ปัญโยเตะบุญกีกิเตะกีจะอิรุติวเช็ดเพลปัญโยเดบุญจัดกิม
0: บุญจัดกิมต่อดูกรรมวีอาร์กรรมกิวยอใช่นี่เซ
1: ่
0: แต่องาไฮในนี้ขมัดแต่มันเดินมันดิยอเอาไว้ได้ดูกันยองอาแต่ยอเป็นอินเตอร์ดิวเซอร์กิเตะกิว
1: ยอให้กิมุดดอร์กิเตะกิอินกรีเดียนส์มองกิวเช็ดไปใช้ได้แต่หมดยอให้นี่ฮะเทายองอีใช่ไหม
0: หายองอีหมดหับซอสปิกิเซ่ในผ่าว่าหมดกันแต่ว่ารับสัจจะหิต่างว่าเกาไม่ดาตมดเยอะไปเสียตมดอีวันกำกินน้องแชทตมดได้ติดวันอยู่แหละกีอัลเทอร์เนทีฟเสียในแต่และดมเยอะไอ้กำว่าเยอะกีใช้ตายหมดได้วีตัววันตมดหับแหละนี่เสียหมด
1: ได้ย
0: าก
1: อีก
0: ได้วีวันรุกอมต่างหมดอย่าฟอลโล่ยก็ตายหิกะสเต็ปส์กัวยี่กีในบ้านให้แชทให้เบเกอรี่มันก็กำว่าไซน์ส์กำว่าแหละเอ็กซ์เพร์เมนต
1: ์กันแต่กองลามิกาหินีปอร์กว่ากุลีพีขจักกี่เด็กกี่ใจเก๊กว่าคิดภาพอยู่เช่น
0: กี่เก๊กมันจะคิดเอาเช็คแต่กี่เด็กกินช็อกโกแลตเก๊กทีรามิสู
1: กี่เต็มพวกเอ็มจดสัญญากี่ใช่นี่ได้
0: แต่ดังพูดจากที่กี่แซ่แต่ในแต่วันกี่รัสเซียนฮันนี่เก
1: ๊
0: กแต่คุณกี่โอ้แต่รัสเซียนฮันนี่เก๊กแมดวิกแต่เซวีแลอูแบล็กฟอเรสต์แบล็กฟอเรสต์วัน
1: อุตเตอร์แบล็กฟอเรสต์แต่ชีเลยจดเอ็มฮีจดสัญญาอยู่
0: ตังว่าอุบลักฟอเรสต์วันว่าโยพีว่าต่อว่าเดจุกระเอชัยตายว่าบ้ามีใช่นี้ว่าบ้ามีใช่ตายแพร่หาบักละบัก
1: ยี่แพร่กิอินกริเดียนส์มั้ง
0: แพร่รากิอินกริเดียนส์บ่อยใช่นี้อันใบกันแต่จุสเนี่ยงานแหละจุมาดนะแต่หมดแพร่รู้เสแต่ว่าจุชาติใช่ตายหมดเดแพร่กิตายกิอินกริเดียนส์เดแพร่กิตายว่าบุกิฮะปอเสหาอุบลักฟอเรสต์เลยยองเยอรมันอูเก๊กยองเจอร์มันเซลเต้าเก๊กแต่กี้ออเทนติคัลลี่หมดได้ว่าได้เตรียมวัดกี้เป็นแอมกามกี้ได้ตุยแอลกอฮอล์กำกับตัวสปิริตเป็นแอมกามกี้

ต่อให้นิพอร์ปันมาพิมพ์ยืมเป็นเต็มที่รวยในดาวเอ็มจิงวิจิงทุนในเคสันแต่ให้นิพอร์เป็นเต็มที่รวยของเวนัสซูเมอร์ที่รวยยัตลีอยู่อารอนกระจุก